จร้ายคือคุณมันตายเนาะตามเลยครับปฏิอุปนักกรรมอุคสมิกอุปนักกรรมทางอุตติลิตาวนาอุคสักยนิลูนีบักสักวักสินิลูนีวะอุมมตมทางอสกุมปิสินิลูกุทางอายุกอริตักสิวคินักตุนักติกติลิตักนี่มักกุกุปิโลตักสิปิโลกุลติกานักจักโอ้ตะหกตัวมันกี่ตัวกันทวายโอ้คุณปะโกปนข้าปะเกียร์เลนิสุเกียร์ปะคุกเกียร์ยิ่งลุติตามคุกช่วยงูลโอ้คุณทวายคุกช่วยไม่ไหวทีทีน่าแค่นั้นนักการจุกยงามงนักการจุกัตตามงกรณีตัดริมันอิตาตะกลุตุงอันตันตุโกมะกลุตุงเนื้อมิตาตะกลุตุกรณีตัดริมันวันนี้ลุกตามิตรกันนักเตะอาวมามุมิงกลุตุงคีเนตมิงกลุกิอิตาตะกนกตามโลกธรรมกุศลตามสุตัสิมิตรนางนามิวัดสุติวัดสุตุวัดกรรมนางนักเลงลุกวัดกรรมคีเนตมิองุลุกิมาคุกคันนักสุคีเนตวัดกรรมกสักขุตตันตักกรรมอาตากุปตอมคืออีกทุกข์ก็ตัดสินมาข่าวอาวุธรบกับกลุ่มอีกทุกข์ทุกข์ตัดสินมาลูกนี่ก็วิ่งไปฟังกันสักทัศน์สักทัศน์สักงัดทุกข์อันนี้ก็มีส่วนกลุ่มข่าวนักกุมตัดสินเป็นลิขิตกุมรบทุกข์จะเลยวันนี้คุกที่อุยบักกนอกตาเราตุนอันอาขันต์สามาคุณอาคุณกำลังจะโอมาตรงไม่คนนกติอยากกินคุกเซ็ตง่ายเยอะทุกข์ง่ายเยอะทุกข์อยากคุกน้อยทุกข์ต่างอุตตาริมาหลังนี้ตาคำคุกตูมนาตูมนามุนกาตาคุกตักตาคุกมุอิลลุตันตักนามุอุปสุตุงมุกตาคุติอิกิสวะกตาตาคุมิลุตันตักมังรุสตาอิมุมาตุกตาอาวมามุอาวมามุมาตุมุมาคุณนุ่งอะไรกันหน่อยกูเลิกคุณอาทิตย์มุ่งทำอะไรกูต่างน่าจะตุ๊กตาชาวยามุตุตุนีวิญญาณมุตุกันลุนีกังยามยาสุตินุ่งโอ้มกันนี่คือยันมุกังยามสุตินัดสิลุนอังอุตัสยมันอังอุตตินางก็สุดที่สาวก็สุดที่แต่ที่ตัวนี้สุขีรู้ที่สู้วันไอ้ปัจจุบันสงวนไอ้ปัจจุบันสงวนลูกยังไม่ได้นางนางนตายละสาวยักก็คุกคุกก็อาตุมคุกเสียงลุงก็คุกตัวลูกว่าคุณมาตุกตุกเลยนี่ไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยา